ก็บางงำจะเลียวหากไปได้บัดกระทานบัดไปกินซ้ำรู้กับจิงเชียมจงกีบัดกิวัยปันหากไอจิงกรันกับจิงยังเป็นกฎยากับยูวาสังกัมกับบรรทัดกับฮันเรียวหาไอไอเอ็มชลองอุบาลักมันรุมบอยอุลองบัดกับจิงยังซ้ำมาร์คเลียงหากไปได้บัดกับพุลีพุทธีบัดกับลาริตีกับได้กับบรรทัดกับกองซันหากับบันเป็นคลันยังกับจิงยังได้หากรีแต่กับบ่าวเวงยังกับจิงยังเพรจิงมดบัดบันกันเตียวยังกับจิงยังสโนทุกจิงมดบัดกับจิงบุรัมมาร์คเลียงหาเพดังกิสัมลานักเลงกิบันตาจงการีอุลองบัดกับคันหัวนัดเลงกานาหาปอกกับจิงเอลัมจงเอ็นไอทีวารังกัลคำมันชัวกับได้กับลายโยกับจิงชัมพังหากับไปได้บัดกับลาริตีกับริตีดูสตอร์บัดกับรุกอมเอ็มหากับจลาเมกลายาบันโยกับจิงทิปกับปะกาหากินิกิสันสงีจงกับจิงวันซาหากับจลาบัดกันเนรับหากับบันกันเตียวคำพายกับจิงสงูโถกับทันชตีลำมิงีหาชัวกันเนี้ยกันเนี้ยกับคันหัวนักเลงกันบัดกินงเอลัมจงกับดอร์บาร์ชนองมาวปัดบัดสงูโถกับรุกอมเล่ห์ปอกับจลาเมกลายาหากับไปได้บัดกับคำสัญชาร์คดาร์บัดกับเลดรูบันจงโอกับสกุลบาเนหูบัดกับสปอร์ตสอธอริตี้ออฟอินเดียเซ็นเตอร์กับดันหับปอกันกับสกุลบาคินอิชัมบันตาคีลาปันสงโอกับจิงเชมจงกีหากินิกิสันสงีจงกับจิงวันจงกีบัดกุมโนกับลาปันสงโถบ่ายกีชับพังกับทันชเตลามิงีบัดเคลียร์บันเตยกับจิงลองปาร์ล็อกกับบัดงำจิลิโอลังบากับจิงเอซามมาร์คเลียงยากิจิงเต็มกันนี้ก็คู่บอร์กับวันชพีนักอากาศวานีชิลองนักอากาศวานีชิลองเนี่ยบัตงเบียงยากับคู่บอร์กัสกุลบา University of Science and Technology Meghalaya USTM หนึ่งกัสนี้กลับเป็นกบุรัมยาคิพระพุนเรื่องงดกิขณะอีกบลวันชะขมัดเอหากเอ็กซ์เมน SSLC บัด HSSLC อาราจาร์อาร์พุนเรียวบลับเป็นลองดากะเมกลายา Board of School Education MBOS หากจิงยาลังกับลาลองหากะ State Convention Center หาชลองกันนี้กจิงยาลังกับอีทัวยากจิงเล่อภาจงกิขณะปุเลหากเล่งกจลาเมกลายาบาดกะละเครนรูชะพังกะจิงกองซันบันกันเตียวิกีหากะเลียงกะปุลิพุทธีหากะจิลลากะเบยดอนลังหากะเนกะจิงยะลังกิลองกะจัสติสเรวาตีมอฮิเตเดเรอุมานัสชาวดุรีบะเมรัลบอนส์เอมบัดซีพีมารักรังกัดบัดกิเวกิเวกิเรียวชะพังบัดกิเบรียวกิบะลาบียาเดบัดกะปุลิพุทธีพระพุนเรียวงดกิบลาวันชะคมัดเอหากะเอ็กซ์เมนจองกะเอ็มบอสกิเลยอกิเซอร์ติฟิเคทกิเมมเมนโตบัดกะซองพิซากะบะละกอดชะกะซันลักตังกาบันอิโทเอกะจิงเลอะบาจองกิหากะปุเลปุทีหาบะกรันเนกะเนกะจิงเลังกะจัสติสเรวาตีโมฮิเตเดเรกะลายคุบเลกิคเนกคนะปุเลบัดปินชลุเรกิบะกะนังเลอะบาชะชูอะกะจิเอ็มจองกิคนังบะกินเกียวบัดบันลองรูกิบะกิดเคลหากะเอ็มลังซะลังหับแดงจงกับจึงวันระยะกับ Act East บัดกับจึงใบตึงกากับบวนดักสอร์การแดงยาขัดยอดลีกีโปรเจกต์บัลใบตึงกาดักสอร์การแดงหามเอกลายากีบกันทบยาขัด Flagship PM Divine บัดกีเวกีเวกีโปรเจกต์ชนะสุรกกีเป้าตั้งหักกีกดกิสลาหากบ้ายาขัดนี่ละเป็นเป้าดักรีพอร์ตจงกับตนัด Development of Northeastern Region Donor กับเป็นเป้าบัตังขันดัดรู้กำปัดสดังกักกำกันนี่ก็รีพอร์ตกับเราเลอะหากอุบัติจมังกับสนามอาราจาร์อาร์พุนเรียวดักตนาดอนะกับเป็นเป้าบากินี่กับโปรเจกต์เข็มปัดสดังฮิรุฮันเรย์ละเป็นเป้าอีกีปัดบากินดอนฮะปอกกับจึงเป็นเทรคัมบัดกับคำกลายชกมัดอุเวอุสัมลาอุลักลาดโนฮัชเชนกับบ่าวอุเวปัดอุลแมนซาวจอร์ฮัดเดียนกับจึงฮับบัดกับจึงบันจงกับสลับจงสลับจงกับยิงกับเราพระกันสันเน้นกับสิงห์ฮันองปอกันนี้ก็จึงจากลาจ่าหักกระปอร์ชิพโฮบจิมันสเต็ปหักกระปอร์บางนี้กิอาร์งดกิดังเงี้ยเป็นปลายกิบันตาจงกะเยียงกับบังมารมอดกัดกุมกับคูบอร์เลยทั่วบางกิดอนสาวงดกินองเบลาหักกระชนองนักกระชนองพัทเอากิบังเทรย์บัดเป็นปลายยากิกัดตรงนี้กิบันตาจงกันนี้กิเยียงหานองปอบันมารมอดทำไมในกัดบางกิจึงเทรย์กันดังยัดกันสันกันสันกาสลับดอบิลัดกะลาปัดบัดฮับบางนี้กิอาร์งดกับบัลลามชกจึงยับจงเวยบางกิจึงมันสาวจงเวยหาบีอีกันในกิจจักกิบเรียวกิบดันมารจันกิลเลตมาเรียบันไอจิงเอรับบัดกิลเป็นกิดยาอุบะมันซาวชะกันนองปอซิวิลฮอสพิทอลยาอุบะลักลาดลายอบันเซฮัดเดียนกัตตุกันเนปอร์ฮัดเดียนกิจงวันปอยบัดกิจงเอรับกิปุเลตบัดนาเกตนัดไฟร์แอนด์อิมเมอร์เจนซีเซอร์วิสนันนองปอกิปุเลตกิลเป็นลองยากิจงตอกิดฮัลโลกันในกิจจักบันลับเอกดาวจองกันในกิจงตัวChief Engineer ka tenat Public Health Engineering ula pentip ba ka jing sam hapo ka Greater Shillong Water Supply Scheme kan sange kumpa prat kenta la syai kesengi ka kat santerik ujeliau arajar arpun riau naduk ke Porsche Power German Step aduk

รือบจจันเมียดอยากนี้ก็จึงข้างบันเป็นปอยอมลาหับบันเละนักดาวบันชนายกิมาชินหากสเตจ1บัดสเตจ2จองกันในกสกีมหากปอร์บามารมอดบัดบัชนายกินกิมาชินอยากจึงเป็นปอยอมชะกนองบัดชลองบัดกิจากากิบามารจันอันเป็นสังเงะบัดกันดอนกจึงตากะตนัดกะละองบายากิกัมอันยะเละบันเป็นสเตจบัดบันเป็นปอยบียงกอมคล้อยกัดบลาอันดาละเป็นเด็บอยากนี้กกัมKi pulit ka Manipur, ki loong badon ki brio bat ki kinhuan, ki ba pensapriang ki kubor ki bamday hagiran san social media. Ki pulit ka Manipur, ki loong baday banda pensisya yakum kini gijat kubor, kenang ban oman ra ekanogono kajingya sengutuk bakla bat kajingya umsnam. Bat katto ko kubor kalakut agane ke step ke belawan capi na ke Akashwani Shillong. Haka por prabajeng ina soap ke Delhi Station na ke benta ke kubor, haka ketin hindi, ke banbut ke kubor ke ketin pareng haka por prakat san minit.Ngipin kan mawi pikinong sengap bahag kapor prashteng nagane ke station pinyo yaga North East News. Kapor mentah kalah jandap artat, prabajir.

ที่ปลอกน้องสงับกะลาดิกะปวนงันเป็นกุนอยากันกะโปรแกรมตั้งนกมตาจองพี่คบลิชีบัวเนี่ยบารอกิบลักกอลบลักเครนบัดงามอลงางาสนตนาชบปลาดบาฮาบังอยอบันเครนบัดพีเวพีเวคบลิชีบัวเนี่ยปลอกติกะมันบังอินเซยอบียงกะปวนกะลาดบังอินยากอลมอมงินเครนบียงลิงบักิโฟนคอลส์นากากาจบานีเอฟเอ็มจองพีปลอกฮากะปวนชีพอบจีมีดอนกะโปรแกรมทูเดย์แอท10หากันกับโปรแกรมรูปนิยสโนยาก็วิเคจิงเครนก็เป็นเดย์บัดก็ World Blood Donor Day 8,000หากับพัง One Drop of Humanity Give Blood Save Lives อีน้องเครนอีเดย์ด็อกเตอร์บาริลินพัสซาอีบดี Specialist Transfusion Medicine Regional Blood Center ชิลองอับบัดสับนมาร์กันกับโปรแกรมกันกับจิงเครนกันเดย์กับดอนกัมมYang ibaro di abad sengap ya ganika program. Well, my dear friends, it's time for me to wind up this edition of the program called Tang Magam Ta Jong Pi. It was amazing to, speak on the phone with each and every one of you because I hardly get to do that and I was really happy doing that. So I hope that, in the coming days, we will also get more opportunities to do so. Thank you so much, my dear friends. And at 10 a.m., we have a talk on the occasion of World

0: 我可能大了点。
1: ตาตาแต่กะเดชากะบ่ากะละเฮรุเนี่ยกะละเตรียมมอกละนังกินกี้มาร์ชัลอาร์ตเนี่ยกะละนังบันเลกงฟูเนี่ยกะนังบันเลกเอระมอบะกะอุรคลัมดามันสาวเด้โอเคตาคุเลชิบุเนี่ยกงนานากะเวนตากะจูบับกะจองพีมะโอเคตาบ๊ายบายกงนา
0: บ๊ายบาย
1: โอเคเตะพอลองเดี๋ยวลองกองหน้าเตะกับจุบับบีไอมาอีมั้งก็ลองบ้ากระตากระขนาดกับอุรนะกระตากับพุทมั้งกับอัดพอพุทจะดรองมั้งแต่มองจริงจริงมันจะสตาร์ทบัดอันไรว่ากระตารุกอะแคลเมนซ่าเตะอเมริกาคือเลยชิบุนนะกับตาตุกับจุบับกับจองพีกองหน้าแต่เป็นต่างเงินเป็นต่างเบี้ยมได้กันเองกับจริงด้วย